0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน
1: FM Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听克兰丹 FM
3: Kelantan FM
4: Penuhi cita rasa anda
2: Hey, tak kira siapapun nama anda Zalika, Zalika, Zalika Aisyah Suhaila Siti Fatimah nama Tak kira apa jua kecayaan anda